0: ก็ก็มรีมรีจักดําเคลียร์สุยะตากําก็อ๋ออันตอเรากําเกนน้องครั้งขนาดตรงบ่ครับตําก็ต้องมาสุยะตรงครับอ่าตําเลบ่ให้อ๋อกําเรมรีจาอาจิงอันให้สังขารให้อ่าพวกใครจะนินก็คือขนาดยา
1: 이야기자분이
0: 가래 꼭 보통 어떤 것 같이 차가 이젠 꼭 보통
1: 맛 차례
0: 더 먹어 봐야게
1: 합이야 무좀 마 루
0: 럭놈 이히
1: 흔히
0: 많아니 나가

พายุรสมุนียากุโลให้ยังให้แต่ยังเสือสมุนขนาดไรนี่ทางไรนะอุจโรสุนขนาดไรนี่อุตมเดวอร์มาไว้สับสารสมุนโล